0: นี่อุมาอยู่มั่นลงลาพุทธลังอารามอยู่มั่นแต่ล
1: องงองแง
0: นานี่นุมาณอันดงกูสงตุวาละบางที
1: งามแต่แล
0: นานี่นี่ยงโดอันหูโลโอยงันดิงหวานลงลัน
1: ยอดาเน
0: กูสงตุ